0: เช้าสบายดีท่านฟังที่เคารพพบกันอีกแล้วทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำทีมงานวิทยุเล่าจำปาพบกับท่านผู้ฟังเนาะมื้อนี้ว่าอยู่ในห้องทรงมีไผเดแล้วเฮาจังค่อยมาล้มกันใหม่เนาะเอาขอเสิร์ฟ
1: เช้าสบายดีวันอาทิตย์บ่ได้ยินเสียงตัวเองโอเคยังบ่แน่ใจว่าเสียงออกมาบ่
0: คิดว่าออกไปแล้ว
1: ออกมาบ
2: ่บ่
1: เปิดโอเค
0: It's going on
1: โอเคเปิดผิดไมค์เนาะครับบ่เป็นหยังเนาะสบายดีตอนเช้าทุกท่านสบายดีวันอาทิตย์เนาะมื้อนี้ก็แม่นวันอาทิตย์วันที่11เดือนตุลาคมปี2026ซึ่งพวกเฮาทีมงานก็ดีใจเนาะได้กลับคืนมาโอ้ล้มกับท่านผู้ฟังอีกมื้อนี้เฮามีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะมาโอ้ล้มตามเคยเนาะถ้าท่านมีหยังอยากจะส่งข้อความหรือว่าส่งความคิดความเห็นเข้ามาก็เชิญได้เนาะท่านเดี๋ยวไอ้แสนเดี๋ยวเบิร์ดเพิ่นให้สําหรับมื้อนี้ก็มีไซสกัน3คนเนาะอยู่ในห้องส่งเจ้าสบายดีบุญยิ่ง
2: เจ้าสบายดีสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเนาะกับพวกเพิ่นอีกตามเคยทุกวันอาทิตย์แม่นแหละเนาะฉะนั้นคือน้องตุ้ยได้เว้าไปเนาะหรือว่าท่านอยากจะโทรเข้ามาล่มนั้นล่มนี้ก็แม่นยังก็
1: 0296963999เจ้าโชคเข้ามาโลดเนาะพวกเขาจะรับสายแล้วก็มื้อนี้เดี๋ยวจังไหนเขาจะไปเว้าถึงเรื่องพยากรณ์อากาศบ่
0: แม่นอ้าวพยากรณ์อากาศครับพระเจ้ามีอยู่ในมือเพราะว่าน้องดวงดาวอยู่ก็สวยโอกาสนี้เลยเนาะพยากรณ์อากาศซิดนีย์กับเขตเฮาอยู่บนริกนี่ปรากฏว่าคล้ายๆคือกันมีแต่มื้อนี้นี่มันสิแดดเนาะมื้อนี้นี่แดดต่ำสุดนี่มัน17สูงสุดแล้วมัน26ถ้าหากผู้ใดมีเครื่องเตรียมจะไปวอชชิ่งบ่สิซักสิตากสิแดดต้องการแดดแล้วมันมื้อนี้เหมาะที่สุดแล้วมื้ออื่นนี่เพิ่นว่ามันสิเปลี่ยนมื้ออื่นวันจันทร์เนาะ17ต่ำสุดสูงสุดนั้น33แต่สิมีฝนเนาะ 65% เนาะวันค้านบัดนี้วันค้านนี่นักเข้าไปอีกฝนสิมี 85%แล้วก็ต่ําสุด15สูงสุด20เนาะอากาศสิเริ่มปั่นป่วนไปสรุปว่าอากาศที่เป็นลักษณะนี้ไปจนฮอดพุ่นล่ะฮอดวันเสาร์น่ะวันเสาร์สิมาเนาะฉะนั้นแน่ใดก็ตามดังที่ว่าอาทิตย์นี้ยกเว้นมื้อนี้มื้อนี้วันอาทิตย์นี้อากาศดีอยากซักเครื่องซักของบ่อยากออกเล่นออกเที่ยวอีหยังก็แล้วแต่ละแม่นได้เหมาะแต่ว่าเริ่มมื้ออื่นไปเริ่มวันจันทร์ไปหามื้อวันเสาร์ไปว่าสิมีอากาศฝนตกบ่ไปเป็นบางท้องถิ่นเป็นบางเทื่อบางยามแต่ว่าแนวใดก็ตามเฮาหั่นรับได้อยู่แล้วเนาะอากาศโรสลีดังที่ตุ้ยก็ฮู้จักลางเทื่อฝนตกอยู่บ่นี่มันไปแถวเขตแคปรามาตาแจ้งจังปาง
1: เจ้า
0: เฮากันสิว่าเฮาเห็น
1: เจ้าเอิ้นภาษาลาวเอิ้นฝนครึ่งฟ้า
0: ฝนครึ่งฟ้า
1: เจ้าเคยข้าพเจ้าเคยมีประสบการณ์นึงก็คือขี่รถทีบเนาะตอนยามน้อยขี่รถทีบไปและขี่ออกไปอีกเส้นทางอะไรขี่ออกไปอีกครึ่งนึงล่ะบ่มีฝนขี่เข้ามาแล้วเป็นฝนขี่พากันมวนเนาะอันนั้นแม่นฝนครึ่งฟ้าเนาะมื้อนี้เดี๋ยวเฮาจะมีการโอ้ล้มเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่บ้านเฮาเนาะเส้นกับการขนยาเสพติดด้วย private jet ที่นครหลวงพะบางซึ่งมีการจับกลุ่มกันแล้วก็กำลังสาวไปสาวมาเนาะซึ่งมีหลายๆเรื่องนอกจากการจับกลุ่มยาเสพติดที่นครหลวงพะบางแล้วก็เขาจะหันมาทางเวียงจันทน้อยนึงเนาะทางเวียงจันก็เขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่จะมาโอ้ล้มกับท่านเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้ข่าวที่จะขึ้นสื่ออยู่เขาเจ้าเอิ้นจะขึ้นสื่ออยู่ Facebook อยู่บ้านเฮาหั่นน่ะจะถึกควบคุมหน่อยนึงเนาะหมายความว่าจะบ่สามารถที่จะฮาวได้ฮาวเว้าถ้าฮาวได้ฮาวเว้าแล้วเพิ่นจะไปเคาะประตูบ้านแล้วเพิ่นก็จะไปแนะนําว่าอันนี้มันกฎเด้อเจ้าถ้าเจ้าบ่แม่นนั่นเจ้าบ่สามารถที่จะเว้านี้ได้ถ้าเจ้าแม่นผู้นี้เจ้าบ่สามารถที่จะเว้านั่นได้หั่นน่ะอาจจะมีการอันนั้นเนาะแต่ว่าข่าวที่พวกเฮาได้มานี่แม่นข่าวที่จากทางการเพิ่นเอาออกมาเว้าก็คือเนาะมีการ
0: ควบคุมว่าซั่น
1: ควบคุมจับกุม
0: สิเว้าก็แม่นดีเนาะเพราะว่าผู้ใดเคลื่อนออกถึงสิเป็นข่าวจริงข่าวปลอมเจ้าก็มาเว้าโลเลเฮ็ดให้คน
1: แตกตื่น
0: วุ่นวายและสับสนและอีกคราวนึงคือเพิ่นเว้ามากฎระเบียบใหม่ของเพิ่นสิออกมาปรากฏว่าเพิ่นควบคุมเรื่องเด็กน้อยต่ํากว่า18ปีแต่ว่าฮู้อยู่ว่าบ่ทันได้เป็นกฎหมายแต่เว้ากันเถียงกันอยู่ในสภาแล้วควบคุมบ่ต่ํากว่า18ปีบ่ให้เข้าไปสถานที่บันเทิง
1: อันนี้มีมาแต่ดนแล
0: ้
1: วแต่ว่าบ่ปฏิบัติเนาะอันนี้ว่าความจริงเนาะเพิ่นบ้านเฮาก็คือเพิ่นเฮาฮู้แล้วว่ามีอ่านเพิ่นก็มีกฎหมายให้ใส่สิทธิ์แบ้วแต่ว่าคนบ้านเฮาจะซื้ออันดัมมี่มาซุบใส่บ่ให้มันปิ้งปิ้งดังบ่ให้มันดังแล้วก็ขี่แบบบ่ใส่สิทธิ์แบ้วเพราะว่าคนลาวเฮานี่ชิวๆเด้ว่าเอ้ยขี่รถใส่สิทธิ์แบ้วแล้วงุดงิดมุดมัดบ่ใส่และอีกเรื่องนึงบ่ใส่ก็คืออันนี้เว้าแบบนั้นเนาะคนลาวอยู่ประเทศลาวเฮามีการติดเสื้อโรค HIV ขึ้นมาหลายขึ้นมาหลายเนาะและคนลาวเฮาก็คือกับบ่ใส่ซิดแบ้วกับบ่ใส่คอนโดมคือกันเลยแปลว่าโอ้บ่มักใส่มันบ่คักและใส่ซิดแบ้วก็บ่คักและใส่คอนโดมใส่หยังก็บ่คักเบิดหมายความว่าแบบนี้นี่มันเฮาจะมุ่งหน้าสู่หายนะก็คือจะมีคนติดและติดโรคประจําติดเอชนี่มาแล้วมันจะเป็นภาระให้ครอบครัวกับทั้งสังคมแล้วก็ภาระให้กับรัฐบาลต้องมาเบิ่งแยงพวกที่ติดหนาอันนี้เฮาก็ฝากเกิ้งๆไว้เนาะว่า
0: ก็พระเจ้าอยากออกความเห็นจังซี่เกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะอ้าวยกตัวอย่างเหตุผลคือเฮาอยู่ประเทศออสเตรเลียเฮาขี่รถไว้บ่ขี่รถจอดบ่ถูกทางบ่ขี่รถซ่าบ่ขี่รถซ่าก็ถูกใหม่เด้บ่แม่นว่าบ่ถูกใหม่เด้บ่แม่นว่าแต่ขี่รถไว้คือเจ้าเข้าฟรีเวย์เข้าไฮแลนด์100จะไปแลนด์5 60จังซี่เจ้าก็ถูกด่าคือกันกับอีกอันนึงเนาะเพิ่นบูรณะหนทางกันดีเรียบร้อยเฮ็ดให้คนปฏิบัติตามกฎระเบียบแต่ว่าคนบ่ปฏิบัติหั่นเพิ่นก็มีสิทธิ์ปรับใหม่ใส่โทษบัดนี้สิเว้าเรื่องเมืองลาวเปรียบเทียบทางเมืองลาวนะเมืองลาวเมื่อบ้านเฮาซั่นตามที่เฮาไปเห็นเนาะหนทางก็บ่ดีจักเป็นลมเป็นบ่จักได้เลขจักอย่างเอียงมีเป็ดมีไก่แล่นก็มาอยู่นี่บ่ได้เลยก็งัวควายจะสิมาผ่านวงยิงๆๆฉะนั้นเพิ่นใหม่อยู่นี่มันก็เหมาะแล้วเพราะว่าเพิ่นโปรไวให้เฮาแล้วแต่ว่าเฮาบ่ปฏิบัติแต่เฮายังไปฝืนบ้านนั้นอยู่พุ่นนั่นน่ะเพิ่นบ่ได้เฮ็ดตามที่ว่า
1: ตามกฎหมายบันได
0: บ่ได้เฮ็ดแบบความสะดวกแบบคือจังอยู่นี
1: ้
0: แต่ว่ากันไปใหม่เจ้าก็สิด่าคืน
1: ก็เจ้าจิดาก็บ่ถูกเนาะเพราะว่าเพิ่นก็เฮ็ดตามกฎของเพิ่นอันนี้ว่าความจริงเนาะว่าอันอยู่บ้านเฮาเจ้าอันมันคนละเรื่องคนละกรณีถ้าเจ้าว่าโอ้ยจิมาจับหยังข่อยเจ้าคือบ่ไปเบิ่งหนทางเจ้าแดหั่นน่ะมันคนละเรื่องคือก็คือสมมุติว่าเฮาอยู่ออสเตรเลียเฮาเฮ็ดผิดอ้อบ่เดียว
3: ฟังรุ่นต่อไอ้ยิงว่าต่อ
2: เจ้าแม่แล้วเน
1: า
2: ะกับบ่ต่างหยังกับน้องตุ้ยเว้าหั่นมีเหตุผล
1: เจ้า
2: เหตุผลนี่หมายถึงว่าอยากให้ทุกคนที่ว่าอยู่นํากันนะเฮียนฮู้เฮียนฮู้เพราะว่าตัวเองหันบ่อยากเฮียนฮู้แล้วก็เลยว่าคือน้องตุ้ยเว้าแล้วเขาบ่ใส่ดอกซิกแบบมันชิวๆเพราะว่าอันนี้ธรรมดานี่เขามีกฎอยู่ในถือว่าสากลของเขาเนาะเฮาก็ควรสิโฟลโลน้อยนึงเพราะว่าเฮาต้องเบิ่งว่าเหตุผลเขานี่เป็นหยังเขาต้องให้เฮาใส
1: ่ใส
0: ่
2: เมื่อเวลาเฮาใส่น่ะเมื่อว่าเฮามีอุบัติเหตุบ่เฮาถูกตําหั่นน่ะ 50% นั่งมีแนวรอด
1: เนี่ยดึง
0: ซิดแวว
2: เจ็บไว้รักษาไว้เห็นบ่ตัวนี้คนลาวเฮานี่มันบ่แม่นว่าอันนี้ดอกบ่แม่นว่าเฮาดูถูกคนลาวแต่ว่าเฮาอยากให้ทุกๆคนอยู่คนลาวนะกายครึ่งแล้วเขาเจ้าเฮียนฮู้เรื่องนี้นะแต่ว่าเฮาอยากใหเห็นลึกหลายกว่านั้นอีกว่าเข้าใจเรื่องว่าโอ้เป็นหยังสังคมของโลกเขาจะอันนี้เขาดีไซน์มาเพื่อแห่งแหละเรื่องว่าโอ้เป็นหยังรถนี่ต้องใส่นั่นใส่นั่นฉะนั้นเพื่อแต่ละน็อตแต่ละอันมันมีเหตุมีผลของมันสำหรับการใส่แม่นแต่ว่าฉะนั้นเฮาต้องเฮียนฮู้บ่แม่นว่าโอ้กูเอามาใส่แล้วบ่เป็นหยังดอกมันต้องชิวๆลูกเดียวมันบ่ได้แม่นบ
1: ่
2: ตัวนี้แหละผลเสียหายนี่มันบ่แม่นแต่เฮาเสียหายเด
1: ้
2: คือว่าเรื่องเป็นเอทเฮา
1: แม่น
2: ไปติดลูกติดหลานตัวเอง
1: แม่น
2: มันดีบ่ล่ะฮะในที่สุดมันคงบ่แม่นว่าติดอันนี้ได้ติดลูกติดหลานตัวเองตัวเองสิมาเฮ็ดจังได๋ล่ะทุเรศซ่าเกินไปแล้วก็มานั่งเสียใจบัดนี้เน
1: า
2: ะฉะนั้นก็ยังว่าข้าพเจ้าก็บ่ได้ตีว่าโอ้คนลาวนี่ขี้โง่บ่แม่น 80-90% เขาเจ้าสลาดหมดฉะนั้นก็ยังว่าให้ผู้ที่ว่าบ่ทันนั่นอยากเฮียนฮู้หั่นน่ะมักง่ายว่าซั่นไป
1: มักง่าย
2: พวกมักง่ายอ่ะนะ 99.9
1: มักง่ายแล้วก็แย่ก็ตื่นโตหน่อยนึง
2: ตื่นโตหน่อยนึง
1: เจ้า
2: บ่ตื่นโตในห้างที่ถือขนาดว่าเป็นหยังเข้าจังอันนี
1: ้อือ
2: ขนาดแล้วก็บ่เป็นหยังเนาะ
1: อันนี้ก็เป็นตอนเช้าเอามาเว้ากัน
2: แบบตอนเช้ามาเว้ากันหน่อยนึงเพราะว่าสังคมมันชุบชิบแม่นบ่เพราะว่าเรื่องที่เฮามาเว้านี่เป็นสังคมชุบชิบหลาย
1: เจ้า
2: อยู่ในน่ะโซเชียลมีเดีย
1: ก
2: ็คือเรื่องทางคําแสนบอกว่าโซเชียลมีเดียหั่นก็มีหลายเฮาต้องฟังข่าวข่าวตัวใดที่ว่าแม่นข่าวที่ว่าตัวหลัก
0: จ้ะ
2: บ่แม่นว่า CEO เพราะว่ามือถือหั่นแต่ละคนมีจิตใจต่างกันผู้จะเขียนอันใดล่ะบางคนเขียนเฮาอันน่ะคนผู้เดียวหั่นน่ะเขียนเรื่องต้านเรื่องบ่ต้านเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าขึ้นกับอารมณ์เขาเจ้าเองแล้วเฮาสิจําเป็นต้องไปนําอารมณ์ของคน
1: เจ้า
2: แม่นต่ะเฮาต้องนําข่าวที่ว่าข่าวเฉพาะโดยเฉพาะที่ว่าเขาเฮ็ดข่าวมาโดยเฉพาะเขาต้องมีการตองมาอย่างดีก่อนสิเอาข่าวนี้มาออกแล้วมันสิเหมาะสมบ่กับสังคมที่ว่ามันเว้าแล้วเว้าถือความจริงบ่แม่นต่ะ
1: เจ้าแต่อยู่เห็นอยู่ทางสภาเพิ่นนอกจากจะเว้าถึงเรื่องคนอายุต่ํากว่า18ปีเข้าครับแล้วยังมีท่านหนึ่งจากทางสภาเพิ่นออกมาเว้าถึงเรื่องสักลาย
2: สักลาย
1: เจ้าที่จริงนะอันนี้ข้าพเจ้าเองในนามสื่อมวลชนเนาะอันนั้นแม่นเรื่องส่วนตัวของบุคคล
2: แม่นแหละ
1: ถ้าท่านอยู่ในสภาหั่นนะท
2: ่
1: านควรเว้าถึงเรื่องที่จะสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองหลายกัวจะมาเว้าถึงเรื่องสิทธิบุคคลเพราะว่าสิทธิบุคคลนี่เขาเจ้าอยากซักใส่ๆกับเรื่องของเขาเจ้าอันนั้นเป็นร่างกายของเขาเจ้าเนาะถ้ามันซักลายแล้วมันเฮ็ดให้ประเทศล่มจมแล้วจังเอามาเว้าแต่ว่ามันคนละกรณ
2: ีคนละนั
1: ่นน่าจะเว้าถึงเรื่องหนทางบ่เออเป็นอย่างหนทางบ้านเฮามีขุมมีบ่แม่นบ
2: ่บ่อึดแนวสิเว้า
1: เออ
2: เรื่องประเด็นที่ว่านี่บ่จําเป็นต้องเอาประเด็นแนวแบบว่าอันเล็กๆน้อยๆมาเว้าแม่นอยู่ว่าเสียหายมันบ่เสียหาย
1: ข้าพเจ้
2: าเกิดมาแต่150เนาะขึ้นมาฮอด170มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องแฟชั่นผมยาวโอเคเอาใส่สูงขาปัดแล้วก็ใส่แอลบักใหญ่ๆนี
1: ่
2: พ่อข้าพเจ้าเคยเว้าอยู่มึงยังได้ใหญ่กว่านั้นบ่กูสิตัดสาฟ้าฟุ้ยให้ใหญ่กว่าเขาอันนี้มันบ่แม่นการเสียหายเป็นแฟชั่นของการเปลี่ยนแปลงของสังคมซื
1: ่
2: อบ่มีหยังเสียหายเพราะให้ว่าเป็นอันนี้ถ้าเฮาบ่นําเรื่องแฟชั่นเพราะว่าลูกหลานเฮานี่น่ะเขาจะไว้กว่าเฮาหลาย
1: อือ
2: แม่นเป็นกับเรื่องของเขาเจ้าเขาอยากซักกับเรื่องของเขาข้าพเจ้าเชื่อที่สุดว่าอีก20หรือ30ปีเขาสิบ่ซักลาย
1: เขาเบื่อ
2: เขาเบื่อสิไปเห็นน้ําอื่น
1: แม่นๆเขาก็บ่ฮู้ว่ามีหยัง
2: เขาก็บ่ฮู้ว่าแม่นหยังมันสิเกิดขึ้นมาในอนาคต
0: อ้าวยิงกับใส่ร่วมกันเบิ่งสาเหตุเรื่องนี้มันสิเป็นจังได๋สรุปได้
2: ที่จริงบ่ว่าที่จริงมันเป็นจังซี่เฮาเรื่องอันน่ะแปลว่าเรื่องที่ว่าเฮาร่วมกันหั่นน่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะว่าเฮาอยู่ในสภาเนาะแม่นบ่อนที่ว่าเปลี่ยนกฎหมายแล้วทุกคนในประเทศก็ต้องเบิ่งว่าแม่นหยังเรื่องมันบ่จําเป็นเพราะว่าจะเป็น
1: สส
2: จะเป็นสสเขาเลือกเจ้าขึ้นมาบ่แม่นจะสิเอาของโลโลเลยมาเว้า
1: จะต้องเว้าเรื่องที
0: ่สร้างสรรค์
1: สัก
2: บ่เรื่องการเศรษฐกิจ
1: เศรษฐกิจการเป็นอยู่ของประชาชน
2: ข้าพเจ้าคิดนะอันสิมาเว้าเรื่องสักลายบ่แม่นหยังหั่นน่ะเว้าเรื่องสมภักเสียนมันยังสิดีกว่า
1: เออแม่น
2: แม่นบ่
1: ประชาชนมีกินบ่สมภักเสียน
2: แม่นบ่มันกินได้ได้ตัวนี
1: ้แม่น
2: ซื้อมาแล้วเอาไปขายได
1: ้
2: เศรษฐกิจมันขาย
1: อันนี้เฮา
2: บ่แม่นซื้อบ่ลงนอรุ่นเว้าสกอตเฮาลงนอให้พี่น้องเฮานี่นะปลูกผักเสียนหลายๆแล้วเอามาขายข้าพเจ้าไปเบิ่งในโกสโกเดี๋ยวนี้หั่น
1: มี
2: ฮอดขายบ่มีฮอดขายอันแม่นหยังก็ขนมคก
1: คอสโกบ้านเฮานี่ว่ะ
2: เอ๊ะคอสโกบ้านเฮานี
0: ่
2: เห็นบ่
1: บ่เป็นไอ้ยิงเฮ็ดไปขายที
2: ่เอ้ยอาจจะเฮ็ดไปขายอยู่เห็นบ่เป็นหยังคือบ่เว้าเรื่องเศรษฐกิจแบบนี
1: ้แม่น
2: สิให้ประชาชนฝรั่งเฮ็ดบ่เป็นเรื่อง
1: เออเฮาเฮ็ด
2: แต่ของเฮา
1: เราเฮ็ด
2: เฮาเฮ็ดแล้วก็ว่าสมบัติเสียนเป็นสมจังซั่นสิก็ว่าเป็นกันไปแล้วเป็นหยังบ่อันนี้แม่นบ่
1: โอเคเอาไปฟังเพลงก่อนซะแล้วกลับขึ้นมาเว้า
0: ข้าพเจ้าอยากสรุปความเห็นตัวนี้ในความคิดของข้าพเจ้าเนาะครับบ่ได้ฟังเบิดคลิปดอกฮู้อยู่ว่าเพิ่นเว้าว่าเรื่องสักลายมันบ่เหมาะคอยคิดว่าสุภาพสตรีผู้นี้นี่อยากเล็งใส่เรื่องวัฒนธรรมหลายก่อนเมืองคนลาวเฮาตะกี้เด็กน้อยอย่างบ่ได้มีนะสักลายแบบบ่แม่นว่าสักลายอันนั้นสักลายแบบประจื้อประจา
1: แบบ
0: ฮูบผู้สาวฮูบผู้บ่าวบ่ฮูบสิงฮูบเสือแต่ก่อนนั้นมีแท้เด้พัดดึกดำบรรพ์แท้ๆมีสักลาย
1: เออแม่นลาย
0: มีคำก่อนเพิ่นว่าเสื้อขาว ขาขาวนุ่งผ้าฝ่ายขาลายม้อมนุ่งผ้าก้อม
1: เ
0: ห็นบ่ตุ้ยก็สิได้ยิน
1: เคยได้ยิน
0: ผู้เฒ่าตะกี้คันเจ้าบ่สักขาลายเนี่ยนะ
1: ผู้สาวบ่ม
0: าแต่ต้นขาพี่น่ะไปหาหัวเข่าทั้ง2เบื้องเจ้าสิได้นุ่งผ้าฝ่ายหมายความผู้สาวบ่มักคันขาลายสักลายขาลายม้อมตั้งสิได้นุ่งผ้าก้อมผ้าก้อมก็คือผ้าใหม่แบบอันนี้ข้าพเจ้าคือว่านะสุภาพสตรีผู้นี้อยากออกความเห็นแบบนี้ว่าอยากให้รักษาวัฒนธรรมลาวไว้ได้แด
1: ่เออก็
0: ให้แต่ประเด็นเรามาว่าบ่ถึงยาม
2: บ
0: ่
2: บ่ถึงประเด็นนั้นบ่ถึง
1: ประเด็น
2: เพราะว่าทุกสิ่งทุกอันน่ะมันเปลี่ยนแปลงไปคือข้าพเจ้าว่าเขาน้องตุ้ยแ
1: หละ
2: แม่นตัวคันต่อไปน่ะมันก็เปลี่ยนไปเขาสิเฮ็ดหยังบางทีอาจสิบ่ซัก
1: มีช่วงนึงคันเฮือกันเจาะหู
2: เจาะดัง
1: เจาะ
2: ห
1: ูคิ้วมีหยังเออแ
2: ล้วก็หยุดคันต่อไปนี่อาจสิตัดหูบ่หรือ
0: บ่อยู่กับประเทศคือโจเซลีเฮาจังซี่เซลีจังซี่เนาะเขาเจ้าจะเฮ็ดจังได๋ก็เรื่องของเขาเจ้าหูเจ้าหน้าตาเขาเจ้าตนโตเขาเจ้าหั่นน่ะอันนี้ความคิดของข้าพเจ้าคิดว่าเราอยากให้รักษาวัฒนธรรมไว้แด่บ่ลืมว่าเรื่องสักเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจก็สร้างอันอื่นหลายคน
2: ข้าพเจ้าคิดว่า
0: เราผู้อื่นเว้าแล้วเราก็เลยเอาตัวนี้อย
2: ู่ข้าพเจ้าคิดว่าเราบ่มีแนวเว้า
1: แม่นอาจจะไปฮอดแล้วก็ลืมเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าแนวใดก็ตามก็เอามาเป็นบทเรียนไว้ก็ต้องเข้าใจกันคันสิเว้ากับหลายคนก็มีความเห็นถูกต้องกับว่าแม่นเด้เจ้าเสียเวลาหมู่กูเลือกเข้าไปแล้วเจ้าสิไปเอาเรื่องเขาเอิ้นว่าไร้สาระมาเว้าแต่ในสําหรับเราคิดหั่นบ่แม่นไร้สาระเราอยากเรื่องรักษาวรรณธรรมอันนี้ข้าพเจ้าคิดเน
1: า
0: ะเป็นจังซั่น
1: เจ้าฟังเพลงก่อนแล้วเฮาจะกลับขึ้น
0: มาเว้ายังสิมีหลายอันอยู่บ่ได้มาล้มกันต่อนะอ้าวเป็นจังได๋เรื่องนี้บ่มื้อนี้เมียบ่มาเปิดฟังเพลงเมียบ่มาซั่นมื้อนี้อ้าวมันม่วนจากวิทยุลาวจํา
4: Smart speaker to stream Swan 99.9 FM.

0: 99.9 FM ท่านผู้ฟังที่เคารพขอบใจหลายๆที่รับฟังและติดตามรายการวิทยุลาวจำปาของพวกเราทุกเสาร์วันอาทิตย์ 10:00 น. 12:00 น. เป็นประจำเนาะเพลงอันใดดีๆมีแนวใดดีๆก็เอาอู้มาลมสู่กันฟังเนาะอย่าลืมเบอร์โทรศัพท์ของทรง0302-9676-3999 9676-3999ถ้าอยากโทรเข้ามาแลนไลน์หรือจะเทคมาหาทีมงานผู้ใดก็ได้หรือว่าเบอร์ของข้าพเจ้าเองเทคเข้ามาเว้าล้มกันออนแอร์ก็ได้เข้าบลูทูธเปิดออนแอร์เลยก็ได้ถ้าต้องการเนาะมีหยังที่อยากให้ทีมงานเฮาผ่านส่งเบอร์โทรศัพท์ก็แม่น0403008456 0403008456เทคเข้ามาโทรเข้ามาโอ้ล้มกันได้แต่ก่อนจะไปให้ทีมงานเฮาออกความคิดความเห็นอย่าลืมเนาะวันทิศจะมานี่ก็คือวันที่18มื้อนี้ก็วันทิศแหละวันทิศหน้านี่แมนจะมีการประชุมหลวงเลือกตั้งเอาคณะบริหารชุดใหม่ของวัดพญาแก้วธรรมยานาราม
1: และไอ้ยิ่งสิได้มาบ่
2: คือสิบ่ได้มาเพราะว่าข้าพเจ้าก
1: ็ต้องไปเตรียมและไอ้คําแซนเด
0: ้ค่อยต้องมา
1: โอเคบอกก่อนข้าพเจ้าก็ต้องบอกก่อนนะทางข้าพเจ้าเองบ่จะบ่ได้มาเนื่องจากว่าทางสมาคมจีนลาวหั่นจะมีงานรับตำแหน่งของนี่ก็คณะประธานสุดที่12โซ wow. จะมีการเชิญแขกเชิญอย่างมารับฮู้กันก็ ก็เลยข้าพเจ้าเองเป็น
0: เลขา
1: เพิ่นก็จําเป็นต้องได้ซวยหั่นนะมีการซวยก็ดังนั้นก็ขอบไว้ก่อนเนาะบ่ได้มา
0: เนี่ย
1: ไอ้คําแซนมาจัดคนเดียวเลยเอาสมุนมานำสองสามคน
0: ครับเจ้าท่านได้มาเนาะกันแน่ใดก็ตามดังที่เฮาได้เว้าไปแล้วว่าผู้ใดที่อยากสมัครเป็นคณะหั่นไปว่ากายกำหนดแล้วสมัครบ่ได้แล้วเพราะว่าเพิ่นต้องให้14มื้อเด้เ
1: จ้า
0: อยากหมายก็ว่าอยากไปเป็นประธานบ่อยากไปเป็นรองประธานอยากไปเป็นคณะอีหยังซื้อเสนอซื้อเข้าไปนะเพราะว่ายังอีกติด7มื้อเด้เ
1: จ้า
0: เว้าชุดก่อนนอนเพิ่นให้14มื้อเฮายังมีเวลาแต่ว่าปัจจุบันนี้บ
1: ่แล้วมีคนสมัครเข้าไปหลายบ่
0: ก็คิดว่าต้องมีเฮาก็เห็นอยู่ชาวพุทธ
1: พุทธศาสนา
0: จ้าเว้าเรื่องวัดวาอารามครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพุทธบริษัทเท่าไหร่ก็เฮานี่วางบ่ได้ละศาสนานะเฮาเกิดมานะนอกจากเรื่องชาติแล้วก็มีศาสนาพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญหยังก็ว่ากันไปหรือว่าประธานาธิบดีหยังก็เป็นก็ว่ากันไปอ้าวก็ขอให้เอาใจซอยแล้วก็อย่าลืมเนาะวันอาทิตย์หน้าเวลา1โมงก็สิเป็น1โมงเป็นต้นไปเน
1: า
0: ะแล้วก็ไปแต่เช้าล่ะไปจังหันจักเพลก่อนกินอิ่มนำสำ
2: รา
0: ญ
2: จะค่อยมานั่งว่าการออกพรรษา
0: ออกพรรษาพ่อมา
2: เจ้าตักบาตรเรียบร้อย
0: พอดีแล้วสวยโอกาสเลย
1: เฮ็ดหลายอย่างพร้อมกัน
2: หลายอย่างพร้อมกันเพราะว่าเฮานี่ประหยัดเวลาบาตรอันนี้นะเพราะว่าอันน่ะมื้อดีเวลาดี
1: เป็นวันอาทิตย์
2: เป็นวันอาทิตย
0: ์วันเสาร์วันอาทิตย์แล้วก็
2: เสาร์วันอาทิตย์
0: นั่นมันมื้อดี
2: แล้วก็อุ๊บใจที่ว่าพวกที่มีกําลังอันน่ะชีวิตพวกหนุ่มน้อยแม่นบ
1: ่
2: ต้องพาลูกไปเตะบ้านบ่ไปพานั่นพานี่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอันที่ว่าเฮามาเฮ็ดอันนี้นะเฮาต้อง
0: เสียสละ
2: บ่แม่นว่าเสียสละเฮ็ดให้มันบ่แม่นสิให้มันถูกต้องคือจังมีต้องมีการเปลี่ยนแปลงประยุกต์เขาให้มันทันสมัยให้มันได้เฮ็ดทุกๆคนก็บ่ต่างหยังก็คือว่าไปตักบาตรจังซี่นะบ่แม่นเฮาจะต้องทาเพิ่นสู่จนเต็มแล้วเฮาจึงไปตักบ่ได้เพราะว่าลางคนนั้นเพิ่นเดี๋ยวนี้เพิ่นเฮ็ดนะเมื่อเวลาเพิ่นเอาบาตรก็ตักรวดมันง่ายเพราะว่าพวกที่ว่าอยากจะไปเอาลูกไปโรงเรียนบ่ไปเที่ยวไปนั่นมีการนัดกันอันนี้บ่อยากให้ขาด
1: แ
2: สดงว่า
1: แน่เน
2: าะคันเว้ามาแล้วก็คันเว้าเรื่องศาสนา
1: เจ้า
2: อันนี้นี่ก็หมายถึงว่าเฮาอยากเว้าเรื่องหลวงพระบางเป็นเมืองสวยงาม
1: เจ้า
2: เมื่อหลวงพระบางนี่กําลังดังขึ้นมาเดี๋ยวนี
1: ้
2: แต่ก่อนก็ดังมาแล้ว ดังเรื่องประเพณีบ่ไผก็อยากไปแล้วคันว่าเรื่องสวงเรือหลวงพระบาง
1: คร
2: ับ
1: หาก็เว้าดิกูหาก็เว้าให้ฟังสวงเรือหลวงพระบางกูหาก็เว้า
2: ก็จะว่าหาก็บ่ผ่านมา
1: เดี๋ยวกูกําลังสิเว้าถึงเรื่องมีหยังก็ออกพรรษาจะมีการแห่
2: นั่นแหละตัวนี้สําคัญนะ
1: เดี๋ยวเฮาจะ
2: โอ้ตัวนี้เฮาสําคัญเพราะว่าหลวงพระบางนี่1บุญปีใหม่2มาเป็นเรื่องออกพรรษาสวงเรือ
1: จ้
2: าแต่ว่ามีก่อนช่วงเฮือหันน้อยนะมีการดังตัวนึงอีกขึ้นมา
1: จ้าโอเคเฮาจะเท้าความขึ้นไปน้อยนึงเนาะว่ามื้อนั้นหั่นน่ะมันเกิดหยังขึ้นมื้อที่เกิดขึ้นก็คือมีคนเอารถ ตู้ทรงกระเป๋ามา23ใบเพื่อที่จะขึ้นยนต์7 private มาลงอยู่สนามบินหลวงพระบางที่จะกลับไปมาเลเซียเน
0: า
1: ะมีกัปตันรองกัปตันแล้วมีผู้โดยสารคนนึงที่มานำยนต์คันนั้นแล้วเครื่องที่มาถึงกระเป๋า23หน่วยหั่นจะมีการผ่านเอ็กซเรย์มาอย่างหั่นนะพวกพนักงานหั่นจะเฮ็ดแบบ VIP เลยเอาลงจากรถเอาสแกนแล้วเอาไปขึ้นยนต์เลยแต่ว่า พวกที่เป็นภาษีหรือว่าพวกที่เป็นผู้กวดกาของทั้งรัฐเบิ่งมันผิดปกติบ่ได้ไอ้คันแสนเพราะว่ามัน VIP เกินไป VIP แบบว่าสแกนแบบมาลุ่มมาล่วยบ่มีหยังฟ้าเอาไปขึ้นยนต์เขาเจ้าเบิ่งมันผิดปกติเขาเจ้าก็เลยไปยึดแล้วก็เปิดเบิ่งปรากฏว่าในกระเป๋า23หน่วยนั้น21หน่วยมียาเสพติด
0: โอเค
1: จึงเป็นการอายัดเครื่องบินแล้วก็จับ3พิลอตหัน
0: okay.
1: แล้วก็รวมทั้งพวกที่สแกนพวกยกกระเป๋าหั่นนะเย่เย่อันนั้นแหละมันเรื่องที่ขั้นแรกเนาะแล้วขั้นที่2เขาเจ้าได้จับพนักงานที่อันเขาเอิ้นซับคอนแทรคมาเฮ็ดในการบึง
0: yeah.
1: บึงแย้งอันการสแกนกระเป๋านี่นะแล้วเจ้าของผู้ที่เราไปเสนอซับคอนแทรคจากรัฐบาลนั้นและเป็นลูกสาวของอดีตรัฐมนตรียุกระทรวงโยธาธิการและขนส่งได้หับผู้นั้นก็เดี๋ยวนี้ก็ถูกจับคือกันก็จากนั้นแหละมันจะลามกันไปคือบินนี่มันจะเริ่มห่างเบามันจะยาวขึ้นยาวขึ้นผู้ที่เหตุผิดอันนี้ครับว่าความจริงเนาะบ้านเมืองมีคือมีแปรมีกฎหมายเนาะสปป.ลาวก็เป็นประเทศที่มีกฎหมายถ้าว่ามีการเหตุผิดมันจะลามไปถึงเจ้าแล้วเจ้าก็จะเนี่ยแต่ก็อันนี้ตามที่ข้าพเจ้าฮู้มาถึงปัจจุบันนี่แม่นทางมาเลเซียก็ได้ส่งทางนักสืบของข้าเจ้ามาตรวจสอบว่ามันเป็นที่มาที่ไปจังใดเพราะว่ามันเป็นขบวนการที่มันหมดน้อยๆแหละอันที่ว่าบ่แม่นว่าคืออันเท่ากอเท่าคอเอายาเสพติดข้ามคลองไปถุงนึงอันนี้ 99.9อันนี้มันเป็นเท่าหัวโปเนาะเอา560กิโลใส่เครื่องบินส่วนตัวนี่มันเป็นเรื่องใหญ
0: ่กฎหมายอยู
1: ่แล้วเขาจะทาเบิ่ง
0: ประหารชีวิตลูกเดียว
1: เขาจะทาเบิ่งว่าทางบ้านเฮาหั่นเพิ่นจะสามารถที่จะสาวโตเอาผู้ที่อยู่เบื้องหลังหั่นออกมาประจานได้บ่เพราะว่าข้าพเจ้าเองเชื่อแน่ว่าถ้าว่าผู้ใดที่เฮ็ดความผิดนั่นน่ะบ่ว่าท่านจะอยู่ใส่อย่างที่ไสยสนะแก้วพิมพาที่อยู่ไปฮอดเมืองไทยเพิ่นทางลาวก็ส่งข้อมูลให้ว่าหมอนี่เด้อเฮ็ดยาเขาก็งับเอาเฮาจะถามเบิ่งเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องเขาจะเอิ้นว่า
0: เป็นข่าว
2: ให้ดัง
1: ข่าวดัง
2: มาคือน้องตุ้ยเว้ามานี่ครับพระเจ้าก็มีความเห็นอยู่แต่ว่าจับได้แต่ปลาซิ่วปลาอันนี้แต่ว่าตัวจับปลาเริ่มปลากับบักใหญ่หันบ่ได
1: ้ถาม
2: เบิ่งตัวใหญ่บัดนี
1: ้เฮาถาม
2: ปัญหามันนี่แม่นบ
0: ่ค่อยสังเกตเห็นเนาะโดยเรื่องนี่น่ะเฮาตัวอย่างเอาคือจังบ้านเฮาเปรียบอันนี้ว่าความเห็นส่วนตัวเนาะเจ้าร่ํารวยต่างหมู่หลายที่สุดหรือบางคนออกมาอ้างโชว
1: ์แม่น
0: คันเจ้าไปเบิ่งความจริงแล้วมันก็ต้องมีอันใดอันนึง
1: ไอ้แซนเห็นบอกอันก่อนหน้านี้2อาทิตย์ก็ส่งผัวเมียที่ว่าถ่ายรูปใส่ใส่เกณฑ์คําบักใหญ่ใส่คอคําแล้วก็ซื้อรถใหม่เอามาโชว์อยู่ Facebook นะแล้วก็หาก็ถูกจับเห็นบ่ห่วงง้อยอยู่เพราะว่ากลายเป็นแล้วเคยเป็นนั้นตู้คําเคลื่อนที่เนาะทั้งใส่คอใส่แขนมันหยังโอ้ยจ่ายเงินเฟื้อๆไปกินข้าวให้ทิป 1,000 บาทผู้ใด50ดอนก็หลายเติบเนาะบ้านเฮาเนาะไปเฮ็ดแบบนั้นบัดนี้ถูกจับนี่ก็ตามที่อันประเทศคอมมิวนิสต์เพิ่นเนาะข้าเจ้าถูกจับในข้อหานี่บ่ว่าแต่ประเทศคอมมิวนิสต์ประเทศเพื่อนบ้านเฮาก็เป็นเขาเจ้าจะยึดทรัพย์เจ้ายึดเอาเบิดเนี่ย
0: ตัวนี้ตัวนึงเนาะวิธีแก้ไขนี่ข้าพเจ้าในความคิดข้าพเจ้านี่ง่ายน้อยเดียวเจ้ารวยเกินเหตุเกินผลเงินเดือนเท่านี้เฮ็ดเวียกเท่านี
1: ้ที่
0: ว
1: ่
0: าม
1: ี
0: มาสํานักเจ้าอย่างสิเป็นแบบนี
1: ้อัน
0: น
1: ี้
0: ครับคิดว่ามันเป็นความลงตัวของคนเอง
1: แม่น
0: แล้วพร้อมกันนี้เนาะ วิธีหนึ่งคืออย่างนี้ข้าเจ้าสิเฮ็ดหยังจะสิโอนเงินทายเงินอีหยังไปมันมีระบบชีวิตมันมีระบบธนาคาร
1: แม่
0: เจ้าต้องฮู้เจ้ามีเงินเจ้าร่ำรวยเจ้าก็ต้องเอาเงินไว้อยู่ธนาคารแม
1: ่
0: สิเป็นธนาคารได้ก็แล้วแต่ครับเพิ่นควบคุมตัวนี้ได้แล้วครับพระเจ้าว่าบนเหนือบ่าก็แห้งสิฮู้เบิด
1: แม
0: ่สิไผจะเอาเงินเข้าเงินออกอ่ะว่ามาถึงจุดนี้ครับพระเจ้าก็อดขึ้นบ่ได้ว่าเห็นบ่ว่าระบบแต่เก่าหรือระบบตอนใหม่ผู้นำผู้เลือกวันนายผู้มีอำนาจหรือว่าร่ำรวยเขาเจ้าเอาเงินไปฝากไว้อยู่ในอยู่สวิตเซอร์แลนด์เนาะ
1: จ้ะ
0: บอลเป็นฮับฮับฮับเงินต่างประเทศ
1: อ๋ออยู่เดี๋ยวนี้อยู่สิงคโปร์ก็เฮ็ดได
0: ้แม่น
1: เออก็เฮ็ดได้
0: เหมือนกันวันนี้ท่านผู้ใดเอาเงินไปอันนี้เป็นคนเว้าให้ฟังเนาะก็เอามาเป็นบทเรียนเมื่อว่าแต่ก่อนนี่คือคนเป็นนายพลอย่างสิคอยเอาไปเอาเงินไปใส่คือนายพลคำแสนเอาเงินมาฝาก200ล้าน
1: จ้ะ
0: ดอลลาร์สิ
1: บ่มีคนถามเงียบ
0: วันนี้สภาพการบ้านเมืองเปลี่ยนแปลงบ่ค่อยบ่เป็นนายพลได้เลยเด้เป็นอพยพเท่าคำแสนเด้บัดนี
1: ้
0: บัดเจ้าสิไปถอนเงินนั่นเจ้าจะไปฝากตอนเป็นนายพลนั่นน่ะเขาก็มาเบิ่งบ่ได้เจ้ามาอันนี้เอามาฝากนี่มันนายพลคำแสนตอนนี้มันเท่าคำแสนจะสิมาถอนจะสิบ่ได
1: ้ไอ้ยิงไปถอนได้บ่อยู่วะของเจ้า
2: ของอ่าง
1: อ
2: ่ะเอาไว้ให้ล้าน
0: แล้วบัดนี้ตามที่ข้าพเจ้าเข้าใจเนี่ยเห็นหลังๆมานี
1: ่เจ้า
0: ผู้นำบ่ว่าสมัยเก่าหรือสมัยใหม
1: ่ yeah.
0: หลายคนเอาเงินไปฝากไว้
1: ธนาคารของไทยอย่างประเทศ
0: ท่านมีปัญหาแล้วบ่แม่นหยังเอาไปฝากบ่แม่นหยังเด้เสื่องกิ๊กเสื่องกิ๊กเสื่องผู้ที่เสื่องน้องพอสุดท้ายมาเจ้าก็บ่คันเขายึดออกของเจ้าเจ้าก็บ่กล้าไปฟ้อง
1: อ
0: ันนี้อันนี้มาเว้าเป็นความเห็นส่วนตัวเด้อท่านมันถูกกับศึกษา
2: บ่อันนี้มันก็
0: โดยเฉพาะผู้ใดที่มีร่ำรวยมีเงินหลายๆหันสิเอาเงินไปซื้อ
2: ไ
0: ม่
2: ได้เฮาก็ได้ยินประวัติมาอยู่ตอนสงครามโลกครั้งที่2เนาะ
1: แม่นว่า
2: ก่อนสงครามโลกครั้งที่2หั่นน่ะคนก็ร่ำรวยมีคอร์รัปชันไปยังไปยังก็เอาเงินไปพอแถวยุโรปมันเป็นเซ็นเตอร์ตัวนึงเป็นสวิตเซอร์แลนด์เน
1: า
2: ะเขาก็เอาเงินไปไว้สวิตเซอร์แลนด์เพราะว่าเรื่องการเมืองการหยังมันอันนี้เด
1: ้มันคงตัว
2: คงตัวหมายถึงว่าบัดตอนสงครามโลกครั้งที่2มาเนี่ยประเทศสวิตก็รวยเพราะว่าพวกนั้นมาเคลมเงินบ่ได
1: ้เออมัน
2: อาจสิตายนําก็มีเว้าคือเขตของคําแสนนี่ก็บ่อึด
1: เ
2: พราะว่าเจ้าใส่ซื้อจังซั่นจังซี่มาเมื่อเวลาเขานําจับบ่จังซั่นจังซี่เพราะว่าเฮาก็ฮู้จักเรื่องที่ว่าสงครามโลกครั้งที่2ระหว่างพวกยิวกับพวกนี่เห็นบ
1: ่
2: ร่ํารวยฉะนั้นก็เออ 99.9 อันนี้มันก็เป็นประวัติศาสตร์อยู่แล้ว

0: ก็จะมีการหับเช็คจากอันโรงแรมร้านสร้างว่าบ้านข้าพเจ้าหันไปหับซักเครื่องซักผ้าปูบอนให้โรงแรมร้านสร้างและทั้งโรงแรมร้านสร้างหันเพิ่นจะจ่ายเป็นเช็คแต่ละเดือนแล้วก็เช็คมาเข้าโรงแรมธนาคารเวียงจันทน์อันนี้แล้วหลังจากที่มือปลดปล่อยเปลี่ยนระบบการปกครองปุ๊บอักเข้าอยู่ในหัน frozen โฟกก็แปลว่าโบสามารถที่จะถอนได้แล้วก็อันนั้นได้แล้วก็อยู่ซื่อปิดไปแล้วเพิ่นจะเขียนประกาศครับจะชื่อได้ว่าเพิ่นเขียนประกาศอยู่หั่นว่าจะเริ่มเปิดคืนมื้อนั้นมื้อนี้แล้วก็บ่เปิดเลยแล้วก็เงินก็หายไปเลยเงินที่ฝากก็หายไปเลยแต่ว่าบางคนมีเงินหลายได้ยิง
1: เพราะมันเป็นจังซี่มีเงินหลายนั่นน่ะ1อาจจะมีการหัวไหลเหลือขาว2มาหั่นเพราะว่าสมัยนั้นหั่นคนพวกเชื่อเพิ่นมีความหูความรักนะเพิ่นว่าคิดว่าเงินกีบเฮานี่อาจจะบ่คงโต
0: เพิ่นก็เลยเอาไป
1: เพิ่นก็เลยซื้อค้ำไว
0: ้ซื้อค้ำไว้ยังลักกี
1: ้ซื้อค้ำซื้อดินซื้อที่ดินซื้อค้ำซื้อยังไงเป็นสินทรัพย์แบบว่าโดยเฉพาะบ่อันนี
0: ้
1: เมื่อเวลาเพราะว่าตอนสมัย1970ปลายต่อๆมานะเพิ่นมีการที่ว่าเปลี่ยนเงินกีบ
0: แม่น
1: ฉะนั้นตอนนั้นแล้วคนที่ว่า
0: จริง
1: จริงยังบ่แล้วเอากับใส่กระเป๋าไปเลยเฮ็ดหยังบ่ได
0: ้เพิ่นเปลี่ยนให้แต่ล้านกีบบ
1: ่เออเพิ่นให้แต่เท่านั้นก็พอ
0: เจ้าอยากได้กันเออนั่นเจ้า
1: เจ้าก็จุดทิมเรื่องของเจ้า
0: เออ
1: ฉะนั้นจังว่าพวกที่ว่าโชคดีนี่หมายถึงว่า1เพิ่นมีที่ดินไว้2มาแล้วเพิ่นก็เคยซื้อค้ำซื้อหยังกกกักตุนไว
0: ้จ้ะ
1: พวกนั้นจะรวยเรื่องของเรื่อง
0: โอเคฟังเพลงก่อนดอกฟัง
2: ก่อนจะไปฟังเพลงเนาะก็สรุปตัวนิยามข้าพเจ้ามักลืมหลังจากที่ว่าเรื่องถึงจุดเบื้องนึงนะอีกเบื้องนึงคือทางนี่อย่างมันเพิ่นเฮ็ด iPhone นี่นะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและเสียชีวิตแล้วเดี๋ยวนี
0: ้โอ้สตีฟจ็อบ
2: เนาะเห็นคลิปของเราออกมาว่านะมีเงินหลายปานใดก็ตามแต่สุดท้ายมาเงินก็เอาอีหยังไปนําบ่ได
0: ้แม่น
2: พอว่าแต่ตัวเองสุขภาพให้ได้อยู่ได้กินดีแต่ละมื้อละวันไปหั่นบ่เปลืองบ่เหมี่ยงเจ้าสิมีขี่รถ Rolls Royce ราคาหลายๆพันล้านขี่รถอันน่ะ 10,000-20,000 หรือว่า 4-5,000 ก็ไปฮอดคือกัน
0: ไปฮอด
2: แล้วเว้าตัวนี้หลายๆคนก็สิเห็นอยู่คลิปตัวนี้มีความหมายในหมายคําว่าทรัพย์สินอื่นๆนั่นน่ะเฮาเฮ็ดหยังบ่ได้เฮามีไว้ซื่อๆแต่ว่าก็สิว่าเฮามามีแต่ตัวบัดเฮาไปก็มี
0: แต่ตัวเน
2: า
0: ะ
2: อันอื่น
0: เอ้าไอ้แซนเห็นบ่คนเรา
2: ก็เท่าที่เราถือโลโต
0: ้มี 1,300 ล้านเจ้าแล้วก็ไปแบบบ่ได้หยังเนาะติดมือไปก็คือเฮาเว้าแล้วว่าคนเฮาเกิดมาชาติเดียวถ้าเฮาเฮ็ดดีทําดีเวลาเฮาจากไปคนก็จะลึกเฮาไว้ในใจ
2: เจ้าอันนี้เว้าให้เป็นข้อคิดเนาะศึกษานํากันเนาะอ่ะมาฟังเพลงม่วนๆเพลงนี้ชื่อว่าเอื้อมบ่ถึงกันเอื้อมบ่ถึงนี่เป็นจังได๋ม่วนๆจ
0: ังซี่
2: ลาวจำปา

0: 99.9
1: แม่นแล้วท่านรับฟังรายการวิทยุ FM ภาคภาษาลาวทุกเสาร์วันอาทิตย์10โมงหา12โมงเป็นประจำเนาะจบไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นลูกนายพัน
2: เอื้อมบ่ถึง
1: ว่ะเอื้อมบ่ถึงแก้วศิลาวงศ์เพิ่น
3: ก็เอื้อมบ่ถึง
1: เ
4: จ้าว่าถึงเรื่องไม
1: ่โอเคไม่ตุ้ยบ่ทันดังแต่ขออนุญาตเว้าตัวนี้ก่อนสิลืมเป็นหลายคนก็เทคเข้ามาถามน้องดวงดาวเป็นหยังบ่มาเพิ่นไปสัมมนาเรียนเรื่องในครูในคณะของโรงเรียนเราออสเพิ่นนั่นน่ะกับทีมงานทีมทีเชอร์เพิ่นล่ะรายการตัวนี้เพิ่นว่าสิ Spring Teacher Retreat 2026 Celebrating Our Teachers and Supporting Your Valued Work เนาะจัดโดย Hunter Community Languages อันนี้ก็แม่นอยู่นิวคาสเซิลเพิ่นไปเมื่อปัจจุบันนี้เพิ่นกำลังเทรนนิ่งอยู่ข้างเส้นกะสิดอทเข้าไปเพิ่นโทรเข้ามาแต่ว่าบ่อยากรบกวนเนาะเพิ่นว่าทั้งเบิดทั้งคณะอันจากโรงเรียนลาวออสไปสัมมนาอยู่นิวคาสเซิลไปสัมมนากันต้องได้ไปเรียนรู้แล้วเนาะเพิ่นอันนั้นเป็นกฎของเพิ่นอ่ะมีหยังทีมงานเชิญ
5: เมื่อกี้เว้าแล้วไม่บ่ดังเนาะว่าที่จริงเว้าถึงเรื่องการเรียนรู้สัมมนานี่มันก็เป็นเรื่องที่ครูหรือว่าทุกคนที่อยู่ในอาชีพต่างๆหั่นต้องได้เพิ่มความรู้ให้กับตัวเองเน
3: า
5: ะ
3: เรื่องข้าราชการเรื่องเหตุการณ์มันก็ธรรมดาเพราะว่าเฮาต่อในเซมินาร
5: ์ครับบัดนี้กลับขึ้นมาคงมาทั้งเวียงจันทน์ถนนล้านสร้างหั่นได้เริ่มใส่อันสปริงเกลเลอร์อยู่ข้าง2ทางเนาะสปริงเกลเลอร์นี่แม่นสร้างให้ฟรีโดยมันก็ประเทศเกาหลีใต้เนาะซึ่งสปริงเกลเลอร์ดังกล่าวหั่นจะสามารถพ่นละอองน้ําและพ่นไอน้ําออกมาเมื่อหนทางที่ร้อนหรือว่ามีฝุ่นจะเป็นเค้าเอิ้นเป็นสปริงเกลเลอร์ที่แล่นตามเส้นลานสร้างอะไรโค้งไปฮอดอันนั้นยังก็โค้งไปฮอดอนุสาวรีย์ขึ้นไปเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ของเราเนาะที่ว่าโอ้เวลากลางสวยขี่รถผ่านมาแล้วจะมีอ่ายหน้ามองมาสวยงามประชาชนถามก็คือไอ้ยิงเดียวเพิ่งแหละว่านั่งบ้านค่อยคุมงัวลงไปนอนได้หั่นนะคือบ่ไปแปลงหุ่นสิมาแปลงตายอย่างได้แถวนี้อันนี้เฮาก็มาเบิ่งอันนี้แม่นรัฐบ่ฮู้ว่ารัฐบาลทางกรมโยธาเพิ่นได้ไปเบิ่งความเรียกร้องของประชาชนบ่ว่าประชาชนขอเรียกร้องว่าง่ายๆนะถ้ามันเป็นคุมเป็นบ่เจ้าบ่อยากปูหยังก็เลยจะเอารถอันนี้ก็ดุดมาดุดให้ทางมันบ่ให้มันเพียงถมซะถมขี้ดินอันนี
3: ้ข้าพเจ้าคิดว่าจังซี่เพราะว่าเป็นการที่ว่าเพิ่นปล่อยมายาวนานเกือบ50ปีผ่านมาแต่ว่าเหตุผลของเพิ่นนั่นอาจสิว่าบ้านข่อยทุกข์เพราะว่าพวกจะมาทิ่มระเบิดบ้านยังมายังใส่ซะนั่นแต่ว่าอย่าลืมนะท่านบามาลงมาเพิ่นก็เอาเงินให้หลายล้านเด้
5: เจ้า
3: ควรจะดัดแปลงได้คันว่าบ่อยากแปลงนี่มีแนวเดียวข้าพเจ้าคิดว่าต้องซื้อรถดุดให้แต่ละบาท
5: ที่จริง
1: แม่น
3: ทม
1: เจ้าไปเองด
3: ิแม่นบ่ทมเองรถ
5: ที่จริงข้าพเจ้าอยากถาม
3: มันบ่จําเป็นต้องว่าทาเฮ็ดบ่ต้องทามันไปบ่ได
5: ้แต่ว่ารัฐมนตรีกระทรวงโยธาเพิ่นเฮ็ดหน้าที่เพิ่นแม่นเฮ็ดอีหยังเฮาบ่ฮู้ว่าเพิ่นบ่ออกไปเลี้ยวเบิ่งว่าเอ้ยหนทางบ่ดียิงไอ้ยิงปรับปรุงบ่หยังอันนี้มันหน้าที่ของรัฐมนตรี
1: ตอนนี้ก็เข้าใจแต่ว่าคันงบประมาณบ่มีเจ้าเว้าก็เว้าได้ความคิดความรู้ความสามารถมีอันนี้ขอเว้าความจริงเนาะผ่านมาหลายคนอิงตามได้ล้มกับพวกที่ว่ามาเรียนรู้อยู่ต่างประเทศนะกลับไปแล้วอยากได้ความรู้อีหยังที่ว่ามาเรียนอยู่ต่างประเทศนี่ไปบูรณะสร้างศาแต่เจ้าไปเฮ็ดบ่ได้พอเจ้าบ่แม่นหัวหน้าบ่แม่นผู้สั่งการ
5: เดี๋ยวนี้เฮาบ่แม่นผู้สั่งการแล้วรัฐมนตรีเพิ่น
1: มันไปค้าอยู่หม้องหั่น
5: เจ้า
1: คันผู้สร้างการบ่ฮู้เว้าข้าพเจ้าอยากเว้าความจริงโลดว่าพ่อเฒ่าสิมวิจิตรวงศ์สาเนาะเพิ่นเป็นพ่อเฒ่าของเฮาเฮาเคยได้อู้ได้ล้มเพิ่นก็คือผู้แทนเพิ่นเป็นผู้แทนอันนี้เป็นหยังข้าพเจ้าค่อยเว้าออกเสียงได้เพราะว่าเพิ่นก็เสียชีวิตไปแล้วกฎบ่มีห้าม แต่ว่าเฮาเว้านี่บ่แม่นอันเสียหายเฮาเอาความจริงมาเว้าให้ฟัง
5: อือ
1: เฮายอมย่องย่อเพิ่นอันเสียสละเป็นผู้แทนอยู่ในรัฐบาลลาวจริงๆเพิ่นเว้าเพิ่นเว้ากับข้าพเจ้าเองเพิ่นว่าปออันน่ะบ้านเฮามันมันน่ะความรู้ความสามารถซ้ํานี้เว้าง่ายๆว่ามันคนกึ่งหนังสือหลายคนบ่ฮู้หลายว่าซั่นซะ
5: อ
1: ันนี้เว้าจริงบัดนี้เพิ่นนั่นเป็นมีฐานะหรือว่าอีกหลายๆคนนั้นระดับเพิ่นมีฐานะถ้าค่อยสอนให้เจ้าฮู้หลายก่อนค่อยอ่ะนะค่อยก็คุ้มเจ้าบ่ได้อันนี้เป็นความคิดของเพิ่นเพิ่นนี่หมายความว่าเบิดหลายๆคน
3: อันนี้ก็
1: ตุ้ยเคยได้ยินว่าตุ้ยมีเสื้อสายจีนเนี่ยอันนี้อิงตามเบิ่งหนังเบิ่งภาพยนตร์นั่นกังฟูไฟในเอาว่าเรื่องกังฟูไฟทิ้งนี่นะท่านค่อยเป็นอาจารย์คอยสิสอนให้ลูกศิษย์น่ะคือคอยฮู้หาหมู่หาทางมวยนี่นะคอยสิสอนเจ้าเตซีแม่นบ่แล้วบัดนี้เพื่อหยังฮักบ่สอนเบิดทันย้อนอย่างย่านว่าผู้นั้นน่ะรับหลังกับรับหลังแล้วมาทําร้ายตัวเองบัดนี้ผู้ฮู้ซี่หั่นนะบัดสอนลูกศิษย์ผู้ต่อไปมันสิบ่สอนซี่มันสิสอนแต่3บัดนี
5: ้
1: อันนั้นมันเฮ็ดให้ถอยฉะนั้นคันแม่นเปิดโอกาสได้ว่าหาเจ้าฮู้หลายก็ค่อยแห่งสิเจริญแห่งสิดีเนาะคํานี้คําคําควรเกี่ยวกับพ่ออยู่ในโลกนี้หั่นบ่มีผู้ใดที่ว่าสิยอมเจ้ายกเว้นพ่อกับแม่ที่ให้เจ้าได้ลื่นได้แม่นตา
5: อ
1: ันนั้นมันมีเหตุผลบ่ที่ว่าจังซี่ยกเว้นพ่อกับแม่ที่อนุญาตให้ลูกชายหรือลูกสาวลื่นฮู้ก่อนตัวเองคันไปว่าอาศัยคนอื่นจะสิเว้าดีปานใดก็อย่าหมู่คู่กันฮักแพงกันเลยข่อยก็ต้องมีความอิจฉาเจ้าน่ะเจ้ารวยหลายข่อยก็อิจฉาเจ้าทุกข์หลายข่อยก็มีความมันอิจฉาจะคมจะลง
3: นี่แหละ
1: อันนี้ข้าพเจ้าเว้าร วม
3: เพราะว่าเฮาเคยเว้ามาตอนนี้เนาะ
5: เจ้า
3: ตอนที่แรกนะว่าเว้าเรื่องว่าให้เฮียนฮู้นะเฮียนฮู้ให้สํานึกตัวเองสําหรับพวกยุโรปเฮายอมรับหยังเพราะว่าเขามีจิตสํานึกแล้วก็มีการเฮียนฮู้หลายฉะนั้นเขาจึงเขียนปึ้มออกมาโดยที่ว่าบ่ขี้ที
5: แม่น
3: ของเฮานี่มีหยังเฮาต้องเก็บไว้เพราะว่าย่านหมู่ลื่นเห็นบ่การย่านลื่นย่านเรือนี่ล่ะมันก็เสียไปได้บ่มีหยังได้ขึ้นมาฉะนั้น
5: มีเท็กซ์เข้ามาเพิ่นบอกว่าเพิ่นบอกว่าบ่แม่นว่าบ่มีงบแต่ว่ากินหลายโพดว่าเด้อันนี้เป็นผู้ฟัง
3: เท็กซ์เข้ามาอันนี้เว้าความจริงโพด
5: เฮาบ่เป็นข้าพเจ้าเว้าอันนี้เท็กซ์เพิ่นเขียนเข้ามาเนาะโอเค
1: เพิ่นนั่นเว้าได้เฮาแต่เว้าบ่ได
3: ้
1: เพราะเฮาหลักฐานคั่นไปซอกมันก็มีเนาะแต่ว่า
3: โอ้ยท่านครับแสนนี
1: ่บ่แม่นบ่ฮู้เน
3: าะท่านครับแสนเป็นหยังว่ามันสิซอกบ่ได้คือบ้านนั้นนี่คือเฮาอยู่ในประเทศนี่นะเงินเดือนเจ้าหลายปานใดมีปานใดเจ้าจ่ายค่าจ่ายหลายปานใดอันนั้นเงินเดือนนั้น100ดอลมีฮอดเฮือนจักไสซั่น
1: อ้าวเฮามาฟังเพลงนึงม่วนๆเนาะแล้วเฮาจะมาลงกันต่อ
5: ก่อนจะไปเข้าทางสถานี
1: เฮาสิฮ้อนกันกันนี่จ้ะ